เมื่อตมิเชกีอรุยบุคุดโลยินลันทบจรีมายบัมมายมูสิงกิคอนเจลดาทางจมกอราสิงนาเซริงบาเมื่อตมิเชลุยบีจานุราอุยบีนังบู

0: ไอ้คุณน่ะตรงงานซานเดอร์นี่เนี่ยตัวริชีทามารีมังอาดีพัจจุบันมันนี่เนี่ยอืมพารามันนี่อ่ะดูอืมป้าบุ้งสุขระให้เนรมาลีอีอ่ะดูที่ให้เนรตอบนี่ไงหนูนุ่งชีกระเป๋ามาซาเลยแต่บ้าอืมอีมุ้งมันนุ่งกิมีมาเลยแต่บ้าเก่าเนรีสิดีอ่ะดูไอ้ป้าบุ้งกี่เอาอะไรป้าองเตยิงบีรุขี้กี้อืมเฮ้ยเสร็จแล้วยิงบีรุส่ง
1: ปะบัวกะริกะริฮะปะโคเกะปะงัมปุระโคราซาสิดิโลหินะยาเรดะนะคอยจาเจรุโลปะบัวไฮไฮมะคอยกิดิกัมดะอุคเรกะริกะริทองคเรปะบัวมุยกิดิกะริมตะวาบิรุระนุอิตะฮิบงอกิโตโลเปซลากะมะมะยานิอิเซมะซูทองวะทักไปยามนะไฮบะนิ
2: ดูบุดีอีป้าสุขังนี่ละไงคงไงคงฮันดักกีทาดีนะโวยนี่อีป้ากิดมักตาเซียนยามสักเลนเฮก็ปาบัวกะชูคันบิรุโนปาบุงเดนุงไงเนลัยบิโยอะดูเดกิเห็นบ้าลากลากตกจากีนะคันเจรินี่ปาบุงคุยเนลัยขี่กะดบุนี่ก็อืมไอ้กิดียุมดะชูอีป้าไลตเรซิดะปาบุงเนอีป้านี่มักชะอินี่อะดูปาบัว
1: ฮักจ้างนุ่งไงตาบดัวสวายเดียงบังอันดรสูอามาปาลัมดาลัมคุยบ่อยนะสักกะดาวุนีอังอังอิสกุลกาดับบะมาตัมดาจัดไปกี่เฮดนะนาซานุปาตัวมะกะขนาดรบันีปาบัว
2: กะรีลัมดาสักกะดาวรีบะ
1: อะดูกีวาดีปาบุงนั้นสัตว์นิ่งบะมาพัมอะดูปาบัวอิตาอิบุงโอ้ยสูขนาดเลยระกะตาสมันยิงบะสักกะนี่หายบะตายี
2: อ่าไปไป
1: จะเสนอจะเสนอไอ้คุยมึงซาโรเกะซาโรซาโรซาโรซาเจโรซานั่งจัวปาบุงเดมาถอยหนุ่งไงนะบันเนี่ยนะหายจนบดีหายเนี่ยคุยเบี้ยมาชิบูเซลจังบ่ปวดหรอมาถอยว่าบดัวมาถอยหนุ่งไงเห็นบันน่ะพัดรออืมอืมไปไปอ่ะดัวว่ามาดีไงหนู ปาบุงเสียไอ้คุยนักโกลบันเนี่ยไฮเดน่ะปาบุงกินนูมึงกิสังีบะท่ากิสังีบะเสียนุ้ยนายามบ่ฮุยสู้ขระดิสรุปยานมาจุ่มบันเนี่ย
2: อืม
1: ไอ้คุยเนี่ยอ่างอันนี้มีอุ่ยนันนับเสียมบะมาคุยกิหิงนันนับกิลำบีอ่ะมันเสียมบะกิเชลวะยุ่มมามาซาบะมวยลูกหงคงดงบะ